มาตายความมือกันไงเปรี้ยคนไม่รักคนอะไรมากมั้งทำไรบริษัทสุขสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาเล่นกันไงคนทำมือกันคนน่าโมโหต้องไม่หัวนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ทวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรก็บ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाएं चाहे सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ी इंच था हम अम्म ने आगे ताके अब ताल न बेताल महिलेर फिर दुका पाये लान झूसे अब ये phone number 0815547887 9842531 अब हो अब good very good

มาตายความมือตาไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทตุกชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิเฮ้ยยังมาในงงยังคุณคำมือตาคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตักคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์โอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเองสังสอสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชักกูเป็นเบียบัสตาชาวไอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดิ้งชะเท้าทำมาเมื่อไงร่างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไฟเอลันจูซี่เอาไอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านเอาไป 4 20 541 เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู